你都等下得佢啊，佢好过咪。我俾佢得到咩嘛？我应该啊，我比较多，应该啊。你到几啦？我怕即系我系对佢啊，你到翻啦，你到挨冇个半啦。佢啊，即系佢唔记，唔记。咁啊，俾阿诺阿俾佢个死，人哋去到等下得佢，你到等下得佢啊，佢好过咪。佢啊，你我估啦，佢啊，碰碰，如果万一咪即系到到。I know in a Korea, Hono, Usaki, Yamono, Ave, Koy, Tarapuman, Koya, Okua, Yamato, Tamata. A day, Tamaki, Walu, Espa, Ekai, Etau, Uya, Eta, Enau, Pah, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono, Hono,在家里也没动弹啊，在家好，哎呀，马路会有啊，好吧？家里买些嘞，买也是好吧？马比较多，我买些啊，很。等下特别嘞，贵啊，特别马路会有是好吧？噶，比较不好，要么故意的，要么买哪位不搞不顾你的呀？买到哪位不搞不顾你发的马多嘛？Nói bác áo phô phụ nữ phái và mãi các hãy ôi phô nua cao tắc lọc cao mùa kì tăng át mùa các hãy là nào cú xí ác mày ai lô tù hoa mày nha tao quang ai có lẽ phô mà nát tù ôi xa mẹ cô yào phong tùm ý khi tùm bà lúc ở dây xa mùa phá thì tao kì phái tư ai ngào với cô yào ai ôi quá thì cái tư tao phù lý ác kì tao phô lúc ta ông bố kỳ kỳ đào tổ kỳ đào ta là kỳ đào phá nào ai có phát tâm nhiên cho mày tâm mô phá ế nhẹ ngài nó có phá để phá nhỉ ngài kê bê để mạo mẹ tao con nhỉ kỳ đào vãi vãi ai ai nó ra khổ ế ốt vã nè mô nó vui nhỉ kỳ hệ đào phá nào tâm tư kích tâm kỳ đào tổ kỳ ai mô lý tao khu tao phê ngài trả ý à vãi vãi ai Tôi không lại có thể tạo phá nào của nhà tôi xin mời mời kinh ngài phá nào để nào ngài nghe đi. Thì hàng ngày tạo nó có quý ảnh cho tạo ngài phá mình. Cả mà họ tạo ngài mà một cuộc phút nào. Ở khi mà họ tạo phải mô ơn thì nào tôi kết ta là ai mô ơn có giả ai ở quả. Thì cái phải ăn kê ai lẽ. Cái bác hai có kỳ kê to ngà mô ui. Tạo bác hai có kỳ kê con nó ngà. Thì bác cái mô ngà mát tạc kì ai.ไอ้ชาวป่าเราหมดชาวไงมาปุ๊บนะคนที่เคยเนี่ยเอาไปมาหุ่นไงอะเดี๋ยวละมาลาวะไอ้ชาวพวกนี่ต้องตั้งใจคุยกับเขาก่อนไหมโอเคเขาคุยกับมาใจโกลัวแต่พอโกลัวก็น่าจะเดี๋ยวมาอุ้ยจะมาปนมาไอ้ชาวไอ้ชาวปูไอ้ชาวตุยจะมาเลยใครประหารไอ้พวกไอ้ชาวป่าเราจะมาหมดชาวไงมาปุ๊บนะแล้วก็ให้เท่าอำนาจเลยเกี่ยวกับเขาในการที่เราตีลอยมอนคุยกับไอ้อตัวในการที่เราเกี่ยมเอาไอ้พลังงานคุยกับอุตตาวมโหกับพลังงานคุยกับอตัวในการที่เราผู้ไอ้เจ้าตุยแต่ที่เราพะแต่ที่เราโตที่เราอิโลไอ้มอนคุยกับแต่นำอุ้ยปุ๊บอีตุยเกี่ยสิจุกอะไรคุยกับไอ้ตะขมอนไปดับฟ้าน้ำก็ใหญ่ไม่เอาเลยองค์น้องก็พอจะที่น้องโตอีกคุมามันกูไล่เอาพี่โตเอาน้องไงเดียวกูเรียกไม่จะไปเอาหีเอาหนุ่มโตวะอีกโตกันนะอย่ามัวสกัดเก่าๆก็อย่าไอ้ธรรมที่จะไม่ตายเราเขี่ยมาอุ้ยอ่ะใครน้องก็น้องอีกคนวิ่งกัดตรงไหนอีกวันนี้จะอุ้ยรถที่เราประหารยัดก็ที่เราโตก็เองมาตัวก็จะไปมาไปก็คุยก็เราจะพิลอตุก็จะใจตุ้ยที่เราประหารยัดก็ไอ้ตัวน่ะก็อยากที่จะกลายเป็นที่เราฟ้าหนาวเยอะคนละตัวมันเด็กก็พอเลยอยากจะพนองออกใจของคุณก็จะมีก็ที่เราพอที่อยากจะตัวเราวันเดียวเจ้าเราพิการก็จะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนไปยนต์งานมาลาดิเป็นมหันต์งานตัวเปลี่ยนเปลี่ยนไปเจ้ามันตัวเปลี่ยนไอ้พวกนี้เราเสียมากที่เราต้อง

ani pela o tame o fufu e tau pa nau e tala te nau ki mai tau tanga te ko ia kau anai malo ko ia o te oma malo e te apa o kai te mati tau tau i a o koto api malo e te toko ni e te tau tau ke on ke me tau po uli ki e mama malo e te toko ni e te tau tau ke tau hiki mai ke me e kohi ke e rere me tau ki e angahala ki e hau hawa ko ia koe opa o malo ke te oma ke o mai kuiwi ko ia mai ngai nāue pakaoko ko ni te ia mā ki tau tō malui ki tau tō pataki mai e lotu ki tau e uangi au koi o kau kātou ngai te kia o te aonga rewa ki tau kātou ngai koi uangi au tau koi a koi lotu ki e tau kononga te tau pāpāpā koi a ki e kau pioneer na nau o mea prosperity no tau ki konoa ki tonga o pepe ai tau katoa ngai tau ni ki tau whakapo oko ai tau toi tukupā ai ki tau tau te tau mo ui pai mo on te tau otua i a hon e katoa ngai koi a o e senturi ua koi a oi otu o e tau katoa ngai ki e fia kai mata pe a mea e kohi ri a koi tau katoa ngai ki e fia mo ui o e tukupā o kua tau tau te tau mai vahe atu a kalaisi ki he tau tangata ki rea ka hoko mai ki a moi ka hao. Toko tu ke ao nga rema a he tau kātoa nga i koe wangi a tau koe a koe lotu o tau roa tonga i hai i ha tau ki konoa. Koe wata e tala monu e te mo tau kotoa pe koe a koe he tau au suia a he tau wangi a koe lotu i tau ki konoa o kwa te tai ki o tua ni le ofa. Ia mai le pai mo on na mai ni keresi e lava o kei pai mai e lo tua o mai e tau pongani e mai amanaki te te he ono toi o atu a e lo tu e tau tangata ko ia kao ko mai ki e kao toan ki o tua ke te tāpe tinga ki tau tolu a ke kua pola o tau panongo ki a i e pukumini ki tau loko e o tua mahi koi mau tamai au mau kwa mālo atu ki e te koe ko ia kwa whai mo oni mo whai to tonu i e nai tau lahi koe ni e wange au o kwa mana tua i ai lo tu i o mau ki onua i tonga e mai kai na tonga ko tope o ku mongete i e punga o i mamani au mau kwa mālo atu ki e te koe ko ia kwa ki nau tau na nau omi ai kos baby i o mau onua nau tau na nau whai mo oni i ono a koi ke a mono maranga e mono puke puke o e polopola. Ho o polopola. E hoko ai ho polopola ki toko ni a ki mautolu. E hoko hoko at a ono puse a ki imai o lotu. I kato ano i ta ua miau. Uo o mana tua i ni ta o poi. Ma kua he ki o a fio. Tumma ki mautolu ki mauhoku pe kakai. O mau. Mo ui. O whakapapa i a kalaisi. E te mau wahe wahe poki a e mau tui o i kai te mau kufu ia. E te mau wahe wahe ia ki he tau tamata kao komai. E mau whanau o mau wahe maka puna. E toi whakahake mua a nai siasi. E mau hoko koe tau whakamo on. Mā lohi kia mai a fiona. A o opa. I whakahai atu. Ora baro ke te koe ka ma po ki uivi ana ile le ko tope ko ke fai te ma ki mar ko i mo ko ko ko ko la ko ma pa no ki ai e ko ko mi te ma ka to ana o ta ua me o no tu e no ama na ki le e to ko ko ko a no pu se ki o no tu i ma ki po noa mo ki ma to ko tope ai kai na to ma ya mo ko se ha ki tu o ko ma o ia te mau ave ai o mamu le rei. Ai kai te mau ave ki te opore ana, a te ave ni tau tangata koe a ka hoko mai. O mau, ave i, ai whanau pe mai ngai mga puna. Mo i tau tangata koe a te nau hoko ate, ai pono ngā oi mohi. Ei kawani mai o kura aonga kora kolan, te mau tau.
ไปหามาทากว่าก็อยากไปหมุนแต่จริงๆทำไมไอ้ตองเอาไว้ประมาณให้พวกเรามาเอาดิแต่จริงๆทำไมเขาพนงเราตรงเราไม่เอาไม่เอาไปตัดเลี้ยวมันก็ว่าไอ้พวกเกียร์นายตูมาเขาตัวมันเป็นมันก็ว่าจะต้องการว่ามันที่มุ่ยก็หมายมาฟ้าน้ำพอไปตัวเกียร์ยาวมาฟ้าอย่างเดียวมารถมาที่เราตรงมาไปได้ปลอดภัยมาตรงยาปีก็หมายประมาณเราว่าชวนที่มาไปประมงอะไรเสียงไหนมงต่อตรงที่เขาต้องการทำเราเนี่ยยังหมายเป็นแล้วก็ต่อตีแต่ไม่ได้เป็นผู้ไอ้ตัวมันอามาจากที่เก่งๆประหลาดเป็นตัวเรามันไอ้ตัวไอ้ตัวก็เอาพอพลาดหนักเราลอยออกมามาใครโตมือตาเสียย้อนไอ้พวกเก็บเอามาตัวไอ้นายเป็นเสียคนนอกโผล่ใจไอ้พระนองมันก็เสียมาเองเอามาตัวนักการจ้างเอาไปต่อเตะพวกเราคนยาวก็ไปเกลาดันเอียเอาอาภิถ้าไปที่นำมาอย่างเป่ามาปลุกกรรมฐานปลุกเมาเมาเอาเลยมาโกงเราที่เกี่ยวกับที่ไหนเอาเออฮอนมาโกงเขาคนเอาไม่เอาเดี๋ยวมาเป่าป้ามินโผล่มาประตัวให้เราตุ้มไปจ้ากว่าทำไมบอกเขาบอกหนุ่ยเพราะแต่ตัวเองเกี่ยวกับเราตุ้มแต่ไปใจ